0: คนรักเราคือเราอาจจะนั่นแต่วันนั้นดาดาความรู้สึกนั้นนั่นดาดูสบายเหนื่อยสบายผิด
1: อ่าใช่ที
0: ถ้
1: ่
0: าวันนี้โดนสตาร์ทมาเลยอะดูมาเลยอะไปก็ได้อัดน้ำก็สิ
1: ঠিক আছে পাঠাচ্ছি শুনুন।